บัดดากตัวจิงไรนะอีเอบอรังลิงดอกกจิงไรกวิลายกระเตงวันเช้าบลายงีละพอยชักปกติจองกันดีกับโปรแกรมกิจิงไรไองุกันดีกับวันสพีนากาคาชวานีชิลองหากันดีกับปัวร์ปัดปาร์ล็อกน้องสกับงี

0: ايه الاسلم بقى؟
1: نادم اكزام كده مرة شكور من سيهزان
0: اوه
1: طبعا غالي اشتي اوكم تون قاري
0: طبعا اكلم يو ايه كرم انجان دي
1: باكي تمي اكرم
0: ايه في لعب هاك اكزام جو في؟
1: خبتشو
0: ها؟
1: خبتشو
0: كا كا ايه كنتو في في يكون اكزام ايه كنتو؟
1: زون فوت سمسا
0: فوت؟
1: هاي
0: اوه ดีมันตาลีกับรุกมอายจิงพูดีรุกละลองละคำเพียตมะ
1: คำเพ
0: ียแกงอันแอมลองกินกี่กี่กี่ทุบจิงพูดีรุกละลองตะกุมวยเตี้ยเตี้ยมันจะทันชั่วตะกะดาว
1: จะกลับเพียตมะ
0: เตี้ยกระมันฮีแบบเพียนเยาะอยากจิงจบฮอกจิงคนจูจูพี
1: ่
0: เตี้ยฟีก็อัศม์จิงไรอยู
1: ่จะไอจิงไรเงินแยกเข้ามาพี
0: ่มันโนมารวย
1: น่าเสร็จนองรวย
0: เกล็ดนองรวยกับคำเป้าพางันใหญ่เข้มพี่งำติวเอรังดันดิกวีกิเวยกับงันใหญ่เข้มพี
1: ่อย่าเชื่อนี้นะก่อนไอ้ยา
0: ฮะอ๋อกันจริงจังบะโจเซฟัสทงนี่บะงันใหญ่เข้มพี่ก็ได
1: ้
0: นำมากินดันพี่ตั้งเข้มพี่ดูกินดันงันใหญ่เข้มพี่งั้นท้ายกันดีกันเนี่ยจังบะโจเซฟัสซีงันใหญ่เข้มพี่มั่วพลาดบ้องเป็นชาตีพี่ก็มันดิกิดอินุนี่จริงรวย
1: มันคงจะเปียพี่กันยังเด
0: ีย
1: วเ
0: งื่อ
1: ช
0: ื่ออ
1: ย่าง
0: นั้นสกุลเงินกันไหลอสูบียกับสุริพีแต่ไม่ได้สุริพีสมุเซตเตพีคลันยม
1: หอยบางใบยังคลี
0: บอ๋อดีนะตะกัดดาวตินบังอาสบักลาฮิงสุทุอีกับสุริพี
1: นั่นเราจะหลับดึงลูกปากมีกับสุ
0: ตะกัดด
1: า
0: ว
1: บังทำชื่อชื
0: ่อเตี้ย
1: บารอกีสับยองกาอาคาชวานีแต่คุณบาลิงคอยไหลอย่างไรนะครับแกคุณจูรุกุมบะเวลบะดูน้องปลุกบะดูน้องมาดันคิดจูรุกุมจูบะคิดเอาหุ่นคิดบะวันเบียงรุกุมจูบะเจ็บอีบะอีตุลีคำโยลันเจ็บมันก็ปวดแต่คุณบะมือช่องแต่บะปลงบะปลงบะมารวยเนี่ยปมไ
0: ม
1: ่รังบะคุณจูบะขับในโปรแกรมตักเซ็ต
0: ต่อติงงานรุ่งไอ้จี
1: นอินเดียอีเมย์คุณสายงานคิดจูรีดันลาที่กันบะดัง
0: ตั้งแต่เล็กๆเลยทีนี้เตี้ยงาเก็บปกติเวียงว่าเป็นเยอะหน่อยก็จึงก็จมูกเนี่ยโซเบียตัวสุดก็บาลองออริจินัลก็จังพี่ฮัสกี้ไวส์จึงอีกองลัดเสียมั
1: ่ว
0: ต่อบัดก็คุ้มจูรู้บาเป็นฟาสบ้าก็ได้ก็อีกซ้ำก็บาเพียคน
1: มั่ว
0: สังกับก็ต้องจึงวางหลับเต็มก็ได้เอ็มก็ต้องสังกับฮะก็ได
1: ้
0: ต่อสังกับหน่อยก็จึงวางแต่คุ้มเลยชิบุนมั่วบ๊ายบาย
1: ชิบุนยาพิโรบาย

ปลอกน้องสงับบ้านเป็นกดปัดยากับโปรแกรมกีดกุนจันทร์สงับมันตาสกเวกจิงรายเป็นไอกระเตงโอเบคับเบิลกจิงรายมาเลเซียนักเพลมแอคชั่นรีเพลย์ประวัยดักชรีฮักโคชา